มาตอนนี้ความมันก็ไม่เปลี่ยนคุณไม่รักคุณอะไรหมดนะทำไปเรียกชุกชิบยังจูดจ้าไปตีคอมพิวเตอร์กินด่านดูแค่ตัวไปจะตอนยาวดูเช่นะคิดไม่ยังมาในคนนี้คุณความมันก็น่าหมดแล้วต้องไม่หมดคอมพิวเตอร์บิ๊กรีกอร์เลยสิเก้าเลยอันนี้มาร์มัดกอร์เลยเนปาลเคย number one ฮาร์ดแอนด์ซาตูร์ education center โอนี่เอาโอ้ CPN มาตักคอมพิวเตอร์ป่าวนุกัสอาทิตย์คอมพิวเตอร์สิเก้าเลยโอเคอีกตัวมบิ๊กรีฮาเลมาโกร์มาบิ๊กรีโกร์มาอีแบงก์มาอีเอวิสคูลอาพิสดุนสุกัยสังสัตตามาบิ๊กรีโอเฮียอะไรบ้านเอาเนี่ยสุบิดาเป็นชาวจูซี่ English language คัตชาคุบินเบียบัตตาชาวอีคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปพิมพ์ตัวโฟโต้คอปี้มิชชีนอินเตอร์คอมซิสต์มอินวอร์ตัวโซลาร์ซิสต์ที่อามาร์บอร์ปอร์ดูอินเทอร์เน็ตพอนี่พอจูดินชะท้าวอามาเมื่อไงร้องเอ๊ะรักเอ๊ะเขาตาลโนเบตาลมาฮีเดอร์เพียร์ดูกะไปเอลันจูซี่เขาเอ๊ะโฟนนัมเบอร์ศูนย์เนี่ยเอ็กซ์ห้าพันสี่สิบสามแปดสิบอันท่านนับเบอร์สี่สิบสี่สิบห้าสิบห้าสิบห้าสิบห้าสิบห้าสิบห้าสิบห้าสิบห้าสิบห้าสิบห้าสิบห้าสิบห้าสิบห้าสิบห้าสิบห้าสิบห้าสิบห้าสิบห้าสิบห้าสิบห้าสิบห้าสิบห้าสิบห้าสิบห้าสิบห้าสิบห้าสิบห้าสิบห้าสิบห้าสิบห้าสิบห้าสิบห้าสิบห้าสิบห้าสิบห้าสิบห้าสิบห้าสิบห้าสิบห้าสิบห้าสิบห้าสิบห้าสิบห้าสิบห้าสิบห้าสิบห้าสิบห้าสิบห้าสิบห้าสิบห้าสิบห้าสิบห้าสิบห้าสิบห้าสิบห้าสิบห้าสิบห้าสิบห้าสิบห้าสิบห้